0: 你们俩都慢一点好吗？天王殿下，你能把三位王子送到中国来学习，这是对我们的信任。我们一定会做好三位王子的照顾员。阿坤，莫比用克兰的代价，再不用买军马扎，买一帮莫比的代价。
1: 亲王殿下，哦，艾当，送去别墅。请。这几天在北京生活的还习惯吗？การรู้นั่นคือภาษาพวกแกมาเรียนจำไอ้ขยมอย่างมักจัดสมัยแต่รู้จิตอาหารเราไปเพื่อไอ้ขยมมีอารมณ์ท่าโดยรู้นั่นคือน้องสโลกกำลังจัง
2: 殿下发表的《高公民同袍说》啊，在全世界引起了强烈的反响啊！越来越多的国家承认殿下领导的柬埔寨民。